ดักสังเกตเรื่องบรมจารีฟิมิลูมอมัตรฟีตังสุมานคัลยานปูร์เนสันจัตส์ฟิมิลีดีกรีเมน่าเยี่ยวาดาราฟิมิลูกิชอร์คุมาร์ตังอาชาบอสเลเนสันจัตส์กุลชันบาวเรดีอาจัตคันิลัวลูอังสเต็กคันอาร์ดีบาร์มัน